บัดมื้อเขาไปเป็นอื่นคือสิมองบนเสาห้องคืนเข้าบ่ของขอยามที่เธอนั้นท้อสิฮู้บ่พี่ชายเหงารู้ตนสาวผู้